ไม่สะทันดีเยอะอย่ามองมุมเดียวไม่สะทันดีเยอะอย่ามองมุมเดียวไม่สะทันดีเยอะอย่ามองมุมเดียว